ียนยายเอ็ดนาเรียกละเมียนบนังสาตรามาเลียตันโยดิงาดรบุญตัวบาปุญจาสบวนสบวนอมวนอรวนเตมายาสาปุโกละติกายเอเตเลียงเตเลียงมันจะดินเลียงนางอาไออุปาไปอุรังตุสัดวิลังสิดัตบุญังลันตังอดากิรายเอเอสินอาติมักุสาริตนบาดิลาสรีกิกิบักปุนิปุนราดิโอบาริมายสิดัตกัจนายกุสามกาย

ยาญิปวนกระดาบใบบิลวนราวันรัสตอร์ใบกล่าวอักโวไอติกรรมรักิสกุยันบินิตวันติกรรมใครงลันมันสร้างบุเลียสาบุลันปุไลก็สยามบุกไว้กุไว้สารันโตยาไลเอไอนิงอบริตอนทวนราชกระไตดมนวสรวะกากี้ไอตุกนออักุญิรำจิมปันกมันงีวันดาบวงงอรันไดอาเอกเนาะ